Liverpool จังกับฟรานซ์ลาเทียบดาวเอ็มบีปีหาคมินิตกับบันเรือโพบัดอุดมเบลีหาคมินิตกับบันเรือฟุนเรียวจังกับกลามีนหากจีเอเลก้ากับบอลลองเฮนเนกสเตปปัดหาประเด็นกับสเปนเปอร์เซียกับเบลเยียมกับสเปนกับลาจอบดาอาร์โกลลาคุเวย์เปอร์เซียกับเบลเยียมยากีอาร์โกลจังกับสเปนลาเทียบดาวเรียวส์หาคมินิตกับบอลไลโพจังกับกลาสเตปบัดอุเมริโนหาคมินิตกับบอลพระจงกับกลามีนบัดกับชิโกลจงกับเบลเยียมลาเทียบดาวคาเทลารีหาคมินิตกับบอลซาฟเวย์จงกับลาสเต็มกีอาร์ลีกจิงเอเรกตะกายควอเตอร์ไฟแนลกีบาดังซาคินองฮักสเต็ปจงกับสิงห์อุบลัยฮักกับบาลกับนอร์เวย์กับเนเลปเปอร์เซียยากับอังกฤษฮักกับปอร์อาชิตังมินสเต็มบัลฮักกับปอร์ริชิตังมินสเต็ปปัดกับอาร์เจนตินากับเนเลปเปอร์เซียยากับสวิตเซอร์แลนด์กัตตูกับฮูบอร์กับลักกุดกับวันเจพีนักสตูดิโอจงกับอาคาชวานิชิลองบัดสักหนึ่งจะปอร์นินเซสโซบัดกับอาคาชวานิเดลฮีน่ากับบรรดากับฮูบอร์ขึ้นฮินดีบัดบูดปัดใส่ฮูบอร์ฮักขึ้นพารังคันนี้ก็ได้กับอาคาชวานิชิลอง

ก็ในเวลาก้าวชวนิชลองบัดปลอกน้องสงับหากในกระป๋องกิจการโปรแกรมกับมาพีกิน้องสงับพิลาบันชิมบันตาบัดบัดทิพานี่คือกินุกจิโนไอคาซีกับพี่กว่าบันสงับสงบ้าพิลาบันเนี่ยอยากตาหลักบัดฟุ้งเชงีหาวิวนัมเบอร์นอตไลน์เรียวสาวอาร์คไดซันอาร์นอตสาวยูหาชัวบังกันชิมเนี่ยกับฟุ้งกอลกับจงพีนับสงบพี่อยากกับจิโนไอกับจงอีกองแคทรินพิงรูปกับลายกับเต็งรีลูม

0: กระทู้ก็ได้ก็จึงรอยรีลูมจนกองกัดขึ้นเป็นรูปบัดมันต่างกันอย่างเต้นไปอีกนะผมไม่ได้กองดูเช่นนี้กับโปรแกรมกูจะมีฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: มโนยจ้าม
1: ึงไอ้รีจอยส์นะอุ้มเดน
0: รีจอยส์นะอุ้มเดนเด็กจึงรอยอีพีกว่าว่ารีจอยส์เช่นนี้กับพอ
1: เป็นเช่นตัวจะไรบ่าวันจับสักเล่น
0: ก็จึงรอยก็จงอีบ่าววันจับสักเล่นถึงเงินจีนเนาะแล้วก็นี่ก็จีส่วนมั้ง
1: ใช
0: ่ที่นี่พี่กว่าเป็นสับสุภัยก็จึงรอย
1: กองยืนตั
0: วเอาคุณเลี้ยชิบุนมาดีใจ
1: ส์แต่อีกองบายาสุบายสุบาลินพี่ดูวันจะจับพิสฟุลีได้ลาสุกลาริชัยกองเทคครั้งแต่อีบันริฮุนแต่อีวันสาราลินแต่อีมารบัญญัติอีกองมุขิมเชชามุขิมแต่อีกองคลุติลดาแต่อีกองสันกองไอจีดูมุกดอกบัดวัวอีวสงัน
0: โอเคกันนี่ก็จึงรอยกองเกลปังรูนำตาขจงพิมพ์มาบาริจอยส์
1: ได้
0: ขอบคุณเลย
1: Thank you.

0: Ren.
1: Hello.
0: Hello. Mana itai ba Ren?
1: Mangha, idu nene mau kedok.
0: Oh, idu na mau kedok. Du phi long kum no. Aslam kan mi asngong shui ka sur jong phi.
1: Na biang.
0: Phi dan hiyang du.
1: Hoi, ngan dan hiyang.
0: Okay. Di du phi kwa asngap jong roa jong no mentas ni.
1: I know jong prian ka chokra. I got to in my city.
0: In my city. Okay. เกเตพีกว่ามันเป็นสงอยู่นู่นในกระจังไรด้ว
1: ยกองอายาเสียงชัวตีตาบ้ามันจะแบบชิ้นร่างแบบอยากให้ชัวไปลอยลังชักมาอีบาริจอยแบบมันยังแต่ตัวบ้าแบบอย่าบ้าหิ้กบ้าบันชิมบันตาหักเนี่ยคาชิวัน
0: ชิวังเนาะมอดขอบเลยชิบุนเอ็งยิ้มจุ๊บมิสบันยอยกี่คอสแบบยากี่เดดิเคชันส์กิจงพีที่ขอบเลยชิบุนเอ็งนักวิ่งกับปอชกับวิ่งกับปอร์มอก็จึงกระชานก็จงพี่ยังก็อากาศวันนี้ฉลองก็ลองก็เอกเอกบาลเลสิมก็บายรับบัตรก็บาเป็นสกุลตนัดยังยี่ห้างเนี่ยอากาศวันนี้ฉลองที่คุณเบสิบุนเนี่ยดูนักบันทากันเนี่ยก็มก็จึงชิมบันทากับจงพี่มหากับโปรแกรมก็จงยี่มันละก็ปอดที่งานเงียบบาบรอกิตุกีประลอกกิบาพิลาจากกระเทงหอยก็มันเนี่ยบาวันยังบาดิจอยสกิลไอโยเอกลันบัดกี้สงบยังในกับโปรแกรมยังในกับปอนบัดกี้ไปรู้กี่บาลเสียมอกี่บาพิลาจากกระเทงเรย์งิมปัดโยโคลฮัดดูมันตากี้สงบยังกับโปรแกรมบัดกินเจนละสงบตนัดมันเยอะสงบบาพิกว่าบันเป็นสงบยี่กี้กันในกับจึงรอยมอดีคุณเลยชิบุนเอ็นดู
1: งิมกินเยอะ
0: ฮะ
1: ดันบักก
0: ิน
1: เยอะ
0: อะไรอ๋อกินเยอะมั่วอ๋อติกระปุกละนางยัดติดูกินเยอะสักหน่อยกันนี่ก็จึงรวยมั่ว
1: อ๋อต่อ
0: คุณเบลชิบุเนี่ยน้ำตากระปุกจังพีซาชิเซียนบ๊ายบาย
1: คุณเบลชิบุ
0: ต่อ Well yes listeners it's Do from Mauk Dog and yes Do is also one of our regular listener and yes Do wanted us to play for her song by Priyanka Chopra in the city and yes.Before I play you with this song, we will take a very short break. And after these two announcements, we will come back and we will listen to your song In My City by Priyanka Chopra.
2: Hey, Ribor, why are you looking at that picture?
3: I was just checking whether the symbol plus F is there or not.
2: What is that plus F?
3: You know, in the food we consume, if there is a deficiency of nutrients and vitamins, it affects the body, mind and daily activities.So, when you buy rice, flour, oil or milk, which have the symbol plus F, they contain vitamins in the right proportion. Buy items that have the symbol plus F for a healthy life and complete nutrition and to especially avail health benefits. Brought to you by the Commission Rate of Food Safety, Meghalaya Shillong.
4: Want to connect directly with the heart of Meghalaya? Akashvani Shillong and Akashvani FM Jongpi is your most trusted and powerful platforms. For decades, we've been the local voice resonating from Shillong to the remotest villages, building an audience that is both vast and loyal. Your business needs to be where the people are listening, and they're listening to us. We offer you unmatched reach and deep credibility. Whether your message is in Khasi, Jaintia, Garo or English, we have the flexible advertising spots you need during the most popular programs. Don't just advertise, connect. Let Akashvani Shillong be the bridge to your customers. Contact us at 0364-222-4153 or email us at airshgcomm@gmail.com. Akashvani Shillong, your voice, our reach.

คุบเลยพี่กินน้องสงับกันนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลองกับวันเฉพาะเฮาไลส์ปะสาวพุ่งยาวเป็นอาร์เมเตอร์มีดิมวิฟอุบายรังการประสบอันตุปสาวกิโลเฮิร์ตส์บัดรูปพิลาบันสงับหากัดดูดักดูดักชันฟรีทูแอร์ดีทีเอชบัดการไลฟ์สตรีมิ่งนิวส์ออนแอร์เตะปาร์ลอกน้องสงับหากันนี่กับปอร์งีปิดยังสบายพี่เซชิสินปัดชักกับโปรแกรมกีจิงรวยนักเก็บเพลงฮินดีกีดกุนจัง